0: นี่เดจับมองปันเดอขณะไล่ตรงก็ขณะตัวตรงเดจับมองนรกมีขณะตกสักมันนี่น้องเก็บพายดีกองตุกยาสังเลยชาวตงฮัลโหลนี่นี่คนังสไลส์ไรเกขณะยาบุคุขณะยาอังตงค่ะฮัลโหลฮัลโหลอีดูสาดีบุรเดจับมองขณะไล่ชาวสาวริตงสากันดิชาบิตรีเดินสักกะขณะมาเลียบุคุเวลาแค่โน่นักการมุ่งชาโน่นี่ขรังสไลส์ไรเก็ตขณะยานิบากย์กรุงในมาเลียนึกไปแต่ว่าเชกรุงในนิบากย์ยังสานัยงั้นก็พอดีโอจาระว่ากองตุกยาสักไหนพี่นายชาบุตรกองตุกฮัลโหล
1: ฮัลโหลเมนันดีปอร์กะฮัม
0: ดีปอร์กะฮัมโน่นบอกลามสกอชินิมุงลิกาเดซาบังค่ะ

อระจามุกตัวขณะไลน์นั่งตรงว่าพี่ตาบุขณะไลน์นี่ตาบุสุดระมันมันนี่กองปลอกกตมาบุบักรอกสโลวาเกียนี่ราชบุกรอกปีเตอร์เปเลกรินีมนตรีบุกรอกนรินทร์โมดีโนสโลวาเกียนี่กุชุกุขราชเดียบรอม The Order of the White Double Cross First Class บรอมยาพาร์คากามินีรังทงโนฟันกราคลายนาวดูดนีสนามมาบังเรนานังไทยฮันิชากาฮัสเตฟาอินโดเชนนาเรดดินาโลอบาบายโอได้รีนีกัชชาอะไรเดียบาร์จาตงโกมีอาการตระอินทรนกรโกรกุมอติดิอารีเบรายนาจราวโนโอกอกโนชาคาโบฮัสเตฮาปังกาฮัมไนคอลมุงไบสไรสไรนิบิชิงเตยชามุงตังกิตงโกฮุนิชาคามอนทรีโอคราโปรเฟสเซอร์ด็อกเตอร์มานิชาฮาอาโบไบจิปราดักตินโอกาฮัมคุกฮัสเตบอรอมมานิมานันม์เอดิซีบิเลสคอมมิตี้นีจงบารีบุษกังเซปเทมเบอร์ตาลนีนุยจีสนีชาลมารีนีปุยลาเบเรโมไพรีนาวโอฮัสเตจงวารีคอมมิชชันนีกอกจาบโอโกชิมงรคาสุพรีมคอร์ตจิปรานีไลบูมากนังชารินดาอาดิบาชิโรกนีตามจักไนมานุยจีไอเทคนีโกชิมงมันคามอนทรีออคราโปรเฟสเซอร์ด็อกเตอร์มานิกชาฮาบินีฮอดาลามโอชาคาจีปรานีตามจักเนมานีชารินดาโอโกชิมงมันมาบายฮัสตินีลูกูตองไรดารึกจักคาตินารึกมงเตยพวาร์มาวกไกซานังคุกมาฮิยาปรีอากอร์ตลาปุรนัยครานีเมยอร์ดิปกมจุมดารชาคารังทงเตยเกเบลเตยบีพีเอลนุคุงโนเชฟกาฮามรนาวกตาลคุงชาไกไลบารีนอกสนามนาวันชุกตังนาฮาร์ซักคาบอตลาฮาวราเดมารุกุงโกโอไคเลบารีนอกสนามนาไทยจงจักคาอากอร์ตลาวโนบาร์เดบาร์นายคงนิบคัตติชาจักคาบุสกังดามเนจิบริโอฮัสเตนิกิชาสึกฮังโครวาติวายมานุฮุนิฮอจักมงดคาโนบาร์เดบาร์นายคงอาชักจราติขณะใบแก่ตาบุษจรามันมานิกอกบรอกกอกตมาบุบากรอ

0: ไปทักรจับมึงจึงขนาดไรเนี่ยขันรจับมึงปานเดาก็รจับมึงขนาดนั้นก็กองตุ้งบ่มมาอยากสักไหนไปเลยนะก็กองตุ้งอยากสักไหนชาวบ่ต้องฮัลโหล
1: ฮัลโหล
0: ดีบอร์กาฮามลำสกุ
1: ดีบอร์กาฮามไป
0: ดูสิเนี่ยมึงก็รจับมึงค่ะ
1: อ่าคอยว่าเดี๋ยวพี่จะสารีตัว
0: ดูบอร์รจับมึงขนาดไหนชาดี
1: อ่าเรื่องมึงก็จะขนาดไหนมโนเดบิจอมเทียนนี่ฟังด
0: ิบอร์รจับมึง
1: กูบอกว่ากระทานี่เรื่องมึงก้า
0: ร่างชาย
1: วิชาว่าคุณตัวยาอันนี้ค่ะสร้างยาหิมันนี
0: ่ร่างชาย
1: วิชา
0: ตรงกันนะให้มาตรง
1: เอาบุญขายเรื่อยไป
0: ดอด
1: ตามใจจ่อก่อนบ่าวินดูเจ็ดใครตรงไหนจ่อหรือบ่าวินใจนิ่มหรือบ่าวินตรงไหน
0: ดอดไปเลยทำไปก็ตุกติกรึงมาบ้าง
1: ทำไปทำไ
0: ปมองค่ะตาคุณพี่จูสร่างชายมองขนาดไหนก็เห็นกันก็ไอ้ขนาดไหนไงวินิขนาดตรงสักมันนี่ร่างชายมองสารสักไฟดอกเมกะฮาร์สFM มุ่งจุดตัวก็โอ้รจับมึงขนาดไหนเนาะจึงจีนี่ตีนี่นี่ขันเดรจับมึงปานดาเนาะจึงไปเลยเนี่ยก็ขนาดที่ตาคุกปีจุสนี่ขนาดตบสักมันนี่โอ้รจับมึง